0: 萨瓦迪卡，
1: 贵州我们来了。
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะแล้ววันนี้อ๋อยไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่ว่ายังมาพร้อมกับน้องชาชาด้วยนะชาชาว่าไหมที่รวมเด็กเขาเรียกว่าคนวัยรุ่นเนอะคนรุ่นใหม่มาเดินเที่ยวกันที่นี่เลย
3: งั้นก็เหมาะกับเรามากเพราะเราเป็นสองสาวแบบสายกินดึกอยู่แล้ว
2: ใช
3: ่ไปเริ่มกันเลย
2: โอเค
3: ของแตกของแตก
4: 看这个味道就来了，
2: 太香了！哇，
0: 好香啊！贵州蛋包洋芋，
4: 我也想吃。

0: 个台阶就上，挺好。这个我想问一下大家，就是你们肯定有出去旅行嘛，在旅行的过程当中，如果说对方没有安排好，你们都通常怎么处理？
1: 其实我会先问他，他倾向于去。
0: 你们是谁安排事儿？
2: 我不安排事儿。
1: 我要是不问他，我直接安排，我就可能就会有被骂的风险。就你怎么这么难吃，你不好吃，我得先问他。他说：“哎，这地儿还行。”然后我安排。然后是难吃，我说：“哎，我提前跟你说了。”我就是有对。
0: 这种情况下，阿福，你都愿意把这个事儿给承担下来，安排的这事儿给承担下来啊？
1: 没办法，
2: 我就知道，
0: 对方都把力气出了，咱们也就是吧，咱们也别太多意见了，是不是？
3: 不说了，
4: shut up。
0: 但是我觉得艾琳其实大部分的时候都是用夸夸的模式，
5: 对，
0: 因为他那个哥。
6: 不只是我，像我家来中国的时候，然后我妈妈也夸他有父亲真好呀，就都不用担心什么了，只听父亲安排，让父亲当导游。
0: 所以其实你们家族的传统就是夸夸，是不是？你妈妈是不是也很会夸你爸？
6: 不，
0: 很坚定。所以你的这个御夫之道，你知道什么叫御夫之道吗？就是怎么搞定老公的方法，控制control。就好的control，是不是就用这个？
2: 感觉要强制爱。
6: 应该是吧。
0: 我觉得如果能用夸夸的方式解决的，咱们就不要用批评的方式。嗯。
4: 阿福你好帅。
0: 我觉得阿福你能不能想起一个他最近一次非常真诚夸你，然后你心里特别受用的一个例子，有吗？
1: 他就演完出，他说你在台上那个瞬间就感觉就是你像喜剧大师，他就真诚的夸
2: 我这一句话重复了三天。我说你再说一下，让我说一下。
1: 好难得呀，
2: 说一下，
1: 好难得呀。
0: 我觉得贵州还有很多有意思，特别少数民族风情的部分没有看到。那么接下来下半期我们将会看到两位去哪里玩呢？很期待，我们一起看看吧。嗯。
7: 我们今天的目的地是要去榕江县，去侗族大寨。如果我们开车去的话，大概要开3到4个小时，但如果我们坐高铁的话，1个半小时就能到。
8: 这个价格差不多多少钱呢？
7: 差不多就80来块钱吧。
6: 好土吗？
9: 土吗？แล้วแบบประหยัดเวลาไปเยอะเลย
6: ใช่โอ้ยต่อไปถ้าเกิดว่าเมืองไทยเราทำรถไฟความเร็วสูง
2: สาธุ
6: เราจัดแค่กรุงเทพไปที่โคราชอ่ะโอ้ยมันจะเร็วมากๆเลย
9: ใช่ไหมน่าจะเดินทางสะดวกขึ้นเยอะเลยจริงๆหนูเคยนั่งรถไฟที่ไทยนะคะหนูนั่งจากกรุงเทพไปหัวหิน4 ชั่วโมง
7: 知道吗？在贵州啊，一共有2万多座桥。
6: 2万多，
9: 对，一次跨越困难的呢哈。
6: 好，อะไรรู้ไหม？哎，ชาชาลองดูตอนนี้ข้างหน้าเห็นปะเรามีแบบภูเขาเยอะมากเลยแล้วมันเป็นเหมือนหุบเขาปะใช่ปะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสะพานทำให้การเดินทางมันลำบากมากเขาก็เลยชอบสร้างสะพานไงเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ที่นี่เขาแบบใช่
7: 现在在贵州啊，我们世界第一大桥是花江峡谷大桥，因为它是建在一个峡谷之上。
6: 峡谷是 Grand Canyon 吗？
7: 对。
10: 两山之间的这个跨境是世界第一，然后它离水面的这个高度也是世界第一，所以它叫横竖都是世界第一。在这里呢还可以登记结婚，而且呢在这里还有很多侨旅融合的项目可以体验。
7: 我们今天去的侗寨，去里面感受我们传统的民族文化，他们非常喜欢唱歌，像男女啊之间谈恋爱啊就会唱歌呀。哦，
9: ใช่ที่เขาว่าเราประสานเสียงเราก็รวมตัวกันเป็นหลายๆคน
6: ใช่
9: แต่ถ้าไปเวทีมาว่าแบบว่าเหมือนกับว่าตามเทศกาลต่างๆเช่นพวกเทศกาลไหว้พระจันทร์อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเพลงประจำของเทศกาลนั้นเลยแล้วก็มารวมตัวกันเพื่อร้องเพลงรู้สึกว่าเป็นเมืองที่ดูไลฟ์ลีมากเลยค่ะ
7: 我记得泰国那边很多也有像水灯节呀，大家也会唱歌啊，男女之间呀会用唱歌来表达爱意，是吧？
6: 是喏，เมื่อก่อนเมืองไทยก็น่าจะแบบนี้เนาะยุคแบบโบราณโบราณเนาะ
9: เหมือนชนเผ่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะ

0: บบลองประสานเสียงเนี่ยเขามีแบ่งเสียงด้วยนะ
1: ว้าวมันมีมิติมากขึ้นด้วยมีผู้ชายด้วยผู้หญิงด้วย
0: ใช่哇！哇！老师了，唱歌真好听呀！
2: 谢谢大家。
0: 谢谢。
1: คือทุกคนก็ร้องให้เราฟังรู้สึกว่ามันทรงพลังมากกว่าที่เราแบบคาดหวังไว้แต่แรกอีกอ่ะคือหนูคาดหวังไว้แบบเยอะมากๆแล้วค่ะเยอะมากๆเท่านี้แต่ความเป็นจริงคือมันได้เพราะแบบเยอะมาก
0: ๆเนี่ย
1: คือว่าประทับใจในต้องจดตาเกอร์มากๆเลย
3: 这首歌呢是我们的侗族大哥的声音歌叫蝉之歌
0: 蝉之歌
3: 在模仿大自然的声音刚刚大家听到铃了铃铃铃了铃铃铃这个呢就是模仿我们蝉的声音了、哦、对侗大哥呢也是世界级的非物质文化遗产、嗯、对就是我们侗族大哥是一种多声部无指挥无伴奏的民间自然的合唱形式刚刚大家也看到了就这么多人一起来唱歌的时候是不是没有一个指挥的、哦、是吧
0: 对
3: 对
0: 那我们没有把昆曼那么奥切萨呀那种但
1: 如果我们离开昆明那么浪
0: ใช่มีพี่คนนี้เออ哇
3: 对我们这个就独高重低一领综合的演唱的形式
2: 特别震撼
3: 特别震撼
2: 对你没想到这么多人同时唱这种层次感也特别强烈
0: 是
3: 欢迎回来
0: 拜拜
2: 拜拜
1: ก็คือรู้สึกว่าเขาใช้เขาเรียกอะไรเหมือนใช้เสียงอะเรียกเสียงธรรมชาติแบบว่าเล่นอย่างตอนนั้นก็คือแบบเสียงจักรจันนะคะคือแบบรู้สึกว่าเขาแบบเอาทุกอย่างในไลฟ์สไตล์ของเขามาแบบอินสไปร์เป็นเพลงที่แบบยิ่งใหญ่มากๆของเขาเนี่ย
4: เขาไหนที่จะดีพ
0: อเนี่ยเราวันนี้แบบโชคดีมากๆเลยมาที่นี่ปุ๊บจะได้มาชมเดี๋ยววิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนาะแอบโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ย
1: เราพี่เคยดูแบบพระอาทิตย์ตกที่ไหนที่แบบสวยๆแบบนี้ไหมคะ
2: 咱俩一块儿看过最美的日落，其实就在华欣，你还记得吗？就在黄昏日落，然后咱俩坐在海边上背靠背，一起看日落，我觉得那个时候特别浪漫，而且当时心情也特别好，因为你知道我俩其实
0: 我就觉得很一般，但是为什么他觉得很浪漫？
1: 他没看到他整天。งั้นแบบเหมือนเราฟังถึงจุดเริ่มต้นไปแล้วว่าแบบความไม่ราบรื่นมันเป็นยังไงระหว่างสองคนสองภาษาสองประเทศ
2: 2015年的时候我们回英国去参加毕业典礼我俩在曼彻斯特机场的时候就是他哭我也哭知道吗
0: เพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบทุกคนต้องแบบเหมือนแยกย้ายไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะยังไงใช
1: ่แต่ finally you guys get together
2: โอ้ย你不生我觉得那时候心情特别差
0: 没想到父亲聊到爱情了就哭了
1: คือตอนแรกอะหนูเคยมองว่าความรักมันไม่ต้องพยายามแต่พอได้ไปฟังชีวิตความรักของเขาเอ็งหนิงก็พูดภาษาจีนไม่ได้อยู่กับคนละประเทศเรียนจบก็ต้องแยกกันแต่เขาพยายามที่จะมารักกันพยายามที่จะมาเจอกันจนสุดท้ายได้แต่งงานกันเออแตกต่างจากเดิม
2: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า
0: ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้า
1: ถ้าถ้าด้วยความที่หนูอาจจะยังเด็กอยู่ก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบมี long distance relationship มันเป็นสิ่งที่ยากมากๆหรือว่าการที่เราจะแบบพยายามแบบไปเขาเรียกอะไรพูดอีกภาษาหนึ่งเพื่อใครจะคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าอนาคตแบบว่านี่มีแบบแฟนแบบต่างชาติอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนอาจจะลองพยายามดูก่อนที่จะตัดไปเลยเหมือนตอนแรกที่คิดไว้
0: งั้นตอนนี้ต้องเริ่มเรียนหลายๆภาษาแล้ว
1: เออใช่เผื่อไม่มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวเริ่มเรียนภาษาจีนเลยกลับไทยไปนะหัวแฉะจะอ้วนเลย
4: เขาคิ้วเขาเขิน

หนูไม่เคยได้รับประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนจริงๆเลยอ่ะแบบมันเป็นการแสดงที่แบบเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วคือพลังงานทุกอย่างที่คนดูส่งมาคือดีมากๆ

0: ทำงานและการใช้ชีวิตของพี่ไอลิงที่นี่ได้มอบเวทีอันหลากหลายและมีสีสันให้กับเธ
1: อการเดินทางครั้งนี้ฉันได้มาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านชาวต้งในกุ้ยโจว
2: ฉันตัวจนเหาชิงอย่าบ๊ายบาย
1: ได้ซึมซับความคึกคักของบรรยากาศกลางคืนในกุ้ยหยาง
2: สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตลาดกลางคืนที่เมืองกุ้ยหยางนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านชาวต้งกันแล้วนะคะเราอยู่กันที่มณฑลกุ้ยโจวประเทศจีนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สนามบินนานาชาติต้าซิงกรุงปักกิ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่งานสงกรานต์
1: แต่เมืองของจีนต่างก็มีเรื่องราวเฉพาะตัวเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอของภาพใหญ่ที่เมื่อรวมกันแล้วกลายมาเป็นภาพของประเทศจีนที่มีชีวิตและหลากหลายอย่างแท้จริงในสายตาของฉันเหตุผลที่ฉันเลือกอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าที่ปักกิ่งฉันมีผู้จริงหนุ่มปักกิ่งคนที่ฉันรักเขาทำให้ฉันเป็นคนที่กล้าในการทำสิ่งต่างๆรวมถึงร่วมกันสร้างเส้นทางใหม่ร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ๆไปด้วยกันจากความรักทางไกลข้ามประเทศวันนี้เราได้มาอยู่ใต้หลังคาเดียวกันแล้วทุกเมืองทุกเส้นทางที่ฉันได้ก้าวผ่านต่างบอกกับฉันว่าที่นี่ก็อาจจะเป็นบ้านของฉันในอนาคตได้เหมือนกัน